สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้รายการของเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญที่คลิปได้กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียมีคนเข้ามาชื่นชมความสามารถในการพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างมากนั่นก็คือน้องๆจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยน้องกันตนบเกตก้าและน้องสิริยากรผลพักดีรวมถึงครูผู้สอนคุณครูอำนาจเส้นครามเราจะมาพูดคุยถึงวิธีการเรียนการสอนที่ทำให้น้องๆสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่วถึงแม้จะไม่เคยมาเที่ยวหรือว่ามาเรียนที่ญี่ปุ่นเลยครับแต่ว่าก่อนอื่นเราไปฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Automatic ของอุตดะฮิคารุที่มีเนื้อหาส่วนหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องอัตโนมัติแค่อยู่ข้างๆเธอถูกสายตาคู่นั้นจ้องมองหัวใจฉันก็เริ่มเต้นตึกตักขอเชิญรับฟังครับ

0: เอาละครับในช่วงนี้เราก็จะมาพูดคุยกับน้องกันตนบเกตก้าน้องสิริยากรพลพักดีนะครับแล้วก็คุณครูอำนาจเส้นครามจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยที่มีคลิปวิดีโอพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นไวรัลเลยนะครับหลายๆคนก็ชื่นชมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอยากจะถามน้องสองคนก่อนว่าพอคลิปเราเป็นไวรัลมีคนพูดถึงโอ้โหมีสื่อมวลชนให้ความสนใจเยอะเนี่ยรู้สึกอย่างไรน้องสิริยากรก่อนครับ
1: หนูรู้สึกตกใจมากๆเลยค่ะไม่คิดว่าทุกคนจะให้ความสนใจกับรายการเล่าข่าวของพวกหนูขนาดนี้แต่ลึกๆแล้วพวกหนูก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าเป็นผลงานที่หนูแล้วก็เพื่อนกันตนบเนี่ยทำมาด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ในที่สุดทุกคนก็ได้เห็นผลงานแล้วค่ะ
0: แล้วกันตนบล่ะครับรู้สึกยังไงครับ
2: ผมก็ไม่ต่างจากทางสิริยากรเลยครับวันหนึ่งตื่นมาก็รู้ตัวทีก็ดังไปแล้วครับรู้สึกช็อกมากเลยครับจริงๆก็รู้สึกภูมิใจกับงานนี้มากเลยครับไม่คิดว่ามันจะมาได้ขนาดนี้จริงๆครับ
0: เตรียมตัวนานไหมมันต้องฝึกไหมเยอะไหมครับ
2: ฝึกครับ
1: ฝึกค่ะ
0: ใช้เวลาฝึกอยู่นานเท่าไหร่ฮะ
2: ใช้ประมาณ3สัปดาห์น่าจะได้ครับแต่ว่าพวกผมคือมีพื้นฐานจากการเรียนมาตลอดหลายปีนะครับก็เลย
1: ใช
2: ้เวลาประมาณนี้นะ
0: ก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับแล้วทางโรงเรียนเป็นยังไงบ้างครับคุณครูครับรวมหน้าครับพอคลิปของทางโรงเรียนเป็นไวรัลไปอย่างนี้แล้วนะฮะ
3: ครับผมก็พอคลิปได้เผยแพร่ออกไปก็ตอนแรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้มันเกิดขึ้นจากที่ผมอ่ะต้องการโปรโมทงานเปิดโลกภาษาในเมื่อนักเรียนเขาเล่าข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมเปิดโลกภาษาของเมื่อของปีที่แล้วใช่ไหมครับเราก็เลยโปรโมทแต่เราคาดหวังแค่ต้องการให้นักเรียนในโรงเรียนของเราเนี่ยซีสเกตอะไรมาเที่ยวงานเปิดโลกภาษาแต่ปรากฏว่าไวรัลมันไปไกลมากก็ผมก็ถามนักเรียนว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าหลังจากที่ผมปล่อยคลิปไปทางเพจภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนซีสเกตอะไรเสร็จเนี่ยผมก็ไม่ได้เปิดดูเพจหรือไม่ได้เปิดดูอะไรประมาณ 2-3 วันผมมาเปิดดูอีกทีนึงประมาณวันอาทิตย์แล้วผมปล่อยมันพฤหัสคนก็ดูเป็นล้านวิวแล้วเราก็ตกใจกันมากก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยก็เริ่มมีสื่อต่างๆติดต่อมาเราก็ยังงงๆจนถึงตอนนี้เลยครับโรงเรียนก็ชื่นชมนักเรียนอยู่แล้วครับผม
0: ใช่ใช่นะก็เป็นที่น่าชื่นชมนะครับว่าพูดคล่องกันทีเดียวเลยนะครับนี่ต้องถามก่อนว่าในช่วงเวลานี้คือต้องถามว่าทำไมถึงเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นต้องถามน้องกันตนบกับน้องสิริยากรเพราะตอนนี้เนี่ยโอ้มันมีภาษาอื่นที่ดูเหมือนว่าจะได้รับความนิยมเยอะนะอย่างช่วงนี้ก็เป็นภาษาจีนนะฮะภาษาเกาหลีนะหลายๆคนอาจจะชอบดาราเกาหลีละครเกาหลีก็ไปเรียนกันแต่ว่าเอ๊ะทำไมน้องสองคนถึงเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นล่ะคุณน้องสิริยากรก่อนครับ
1: สำหรับหนูเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นตอนแรกหนูเลือกเรียนด้วยความติ่งค่ะด้วยความที่ตอนนั้นหนูชอบดูอนิเมะมากๆแล้วประกอบกับว่าหนูคิดว่าเฮ้ยทำไมภาษาที่เขาพูดกันในอนิเมะเนี่ยมันสุดยอดแบบหนูชอบสำเนียงเขามากๆเลยค่ะก็เลยเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ต่อมาเนี่ยหนูก็เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นจนไปถึงวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นมันทำให้หนูรู้สึกสนใจอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นทุกอย่างเลยค่ะค่ะ
0: ครับน้องกตนบเหรอครับ
2: เหตุผลก็ผมก็ไม่ค่อยต่างกันมากครับคือมันเริ่มมาจากการที่ว่าผมชอบดูอนิเมะมาตั้งแต่เด็กครับแบบทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาก็จะมานั่งดูอยู่หน้าทีวีครับอย่างนั้นแล้วพอดูไปเรื่อยแล้วก็รู้สึกว่าเราเฮ้ยเห็นวัฒนธรรมแล้วรู้สึกสนใจแล้วมันมีเช้าวันหนึ่งที่ผมตื่นมาแล้วปรากฏว่าแบบเรามันเป็นอนิเมะแบบไม่มีภาคไทยครับแล้วผมก็ได้ดูซับตัวรู้สึกแบบเฮ้ยถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดนะแล้วแบบเราอยากรู้สิ่งที่เขาพูดโดยที่แบบไม่ต้องฟังภาคไทยแล้วครับผมก็เลยเริ่มรู้สึกอยากเรียนรู้แล้วก็เริ่มพัฒนาตัวเองครับขึ้นมา
0: แต่ว่าคำภาษาที่ใช้ในอนิเมะนี่มันก็ไม่ใช่เหมือนกับภาษาที่เราเรียนอยู่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะขอโฆษณาพ่วงนิดนึงที่จริงแล้ว NHK เนี่ยมีการสอนภาษาญี่ปุ่นจากอนิเมะด้วยนะถ้าเกิดสนใจเข้าไปฟังได้นะครับมีคำอธิบายเบื้องหลังด้วยทำไมถึงต้องใช้คำแบบนี้นะสนใจอันนี้ขอพูดไปนิดนึงแล้วครูอำนาจล่ะครับคือความสนใจของเด็กต่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างครับในปัจจุบันครับ
3: คือต้องบอกว่าผมจริงประสบการณ์สอนภาษาญี่ปุ่นผมก็มีประมาณ10ปีแล้วนะครับผมต้องจะถามเรียนเมื่อตอนเริ่มต้นกับทุกคนผมว่าจากความรู้สึกผมที่ได้ถามคร่าวๆมากกว่า 80-90% นักเรียนจะเริ่มต้นจากการชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นในด้านมังงะอนิเมะอย่างเงี้ยซึ่งกลุ่มนักเรียนที่มีความชื่นชอบส่วนนี้เมื่อมาเรียนแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะป้อนข้อมูลต่างๆในด้านภาษาศาสตร์หรือวัฒนธรรมเนี่ยได้ง่ายอย่างเช่นกันตนบกับสิริกรเนี่ยเขาจะมีเหมือนกันคือเขาชอบอนิเมะ ชื่นชอบมาก่อนเขาจะรู้สึกว่าเขาได้ยินอนิเมตพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาฟังไม่ออกเพราะนั้นเขาจะมาด้วยความกระหายครับกระหายที่อยากจะรู้ว่ามันเขาพูดว่าอะไรแล้วทำยังไงหนูจะอยากเรียนแล้วอย่างการตลกเนี่ยผมได้สอนเขาตั้งแต่ม.1เสียก่อนเนี่ยน่าจะประมาณม.2อย่างเงี้ยครับผมเราก็เลยสอนเขาจนถึงม.ปลายเราก็เลยได้เห็นพัฒนาการของเขาว่าจุดเริ่มต้นของการชื่นชอบอนิเมตของญี่ปุ่นของเขาก็ทำให้เขาพูดภาษาญี่ปุ่นได้ธรรมชาติด้วยการฟังแบบอันนี้แบบซาวด์แทร็กแบบเป็นสำเนียงญี่ปุ่นจริงๆอย่างที่ทุกท่านได้เห็นในคลิปอย่างเงี้ยครับผม
0: ครับมีหลายคนเลยบอกว่าโอ้โหเรียนภาษาต่างประเทศแล้วเรายังอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไม่ค่อยจะได้ผลไม่พูดก็ไม่ได้อะไรประมาณแบบนั้นนะครับก็เลยอยากถามน้องกันตานกกับน้องสุริยากรว่าแล้วที่เราสามารถพูดออกมาได้คล่องแคล่วแบบนั้นเนี่ยแล้วก็หลายๆคนชื่นชมเนี่ยเรามีวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างไรครับน้องสุริยากรครับ
1: วิธีการเรียนของหนูเนี่ยหนูก็จะทำเป็นฟังพูดอ่านแล้วก็เขียนค่ะทำแบบนี้ทุกๆวันแล้วก็ส่วนตัวหนูชอบดูรายการข่าวของญี่ปุ่นด้วยค่ะรายการวาไรตี้รายการข่าวละครซีรีส์อนิเมะญี่ปุ่นแล้วหนูก็ค่อยๆฟังเขาดูเขาไปแล้วก็ค่อยๆจดไปค่ะว่าแบบสำเนียงที่เขาพูดมาแต่ละคำเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างค่ะก็ฝึกอย่างนี้อยู่ทุกวันค่ะ
0: น้องกาตานบล่ะครับ
2: ของผมก็จะเป็นคล้ายๆกันนะคือผมจะดูเริ่มจากการที่เราทำในสิ่งที่ชอบครับผมเริ่มจากการดูหนังฟังเพลงดูอนิเมะไปเรื่อยๆนะครับแล้วเรียนรู้จากซับไตเติ้ลเรียนรู้จากการพูดของเขาเรียนรู้จากสำเนียงของเขาครับแล้วพอมีโอกาสสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างนั้นคือเพื่อนครับเราไม่มีโอกาสได้พูดบ่อยก็จริงแต่ว่าพอเราอยู่กับเพื่อนแล้วเรามีความกล้าพูดขึ้นมาครับพวกผมกับเพื่อนก็จะแบบสนทนากันประจำอะไรผิดอะไรถูกก็ไม่รู้แล้วค่อยไปปรับปรุงตอนที่เรียนกับครูอีกทีนึงอย่างนั้นแหละครับ
0: อ๋อก็คือหมายถึงว่าคุยกับเพื่อนด้วยภาษาญี่ปุ่น
2: ครับเวลาคุยกับเพื่อนเล่นๆครับ
0: อ๋ออืมอันนี้ก็เป็นวิธีฝึกภาษาที่ดีทีเดียวนะครับนี่ต้องถามครูอำนาจว่าแล้วสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนเนี่ยนะฮะที่จะทำให้เด็กๆมีพัฒนาการทางภาษาญี่ปุ่นนี่มันมีอะไรบ้างครับ
3: โอ้หลากหลายเลยครับอย่างเมื่อสักครู่นี้การตนกกับสีกรบอกว่าเขาพูดกับเพื่อนเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งที่เป็นคนไทยด้วยกันในประเทศไทยและสองคนนี้ก็ยังไม่เคยไปประเทศญี่ปุ่นจนถึงตอนนี้ซึ่งมันก็เป็นโจทย์ยากมากๆสำหรับครูผู้สอนว่าทำยังไงให้เขามีเราจะทำให้เขามีแรงกระตุ้นในการที่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นถึงแม้ไม่ได้อยู่ประเทศญี่ปุ่นใช้วิธีหลายอย่างเลยอย่างเช่นเราใช้สถานการณ์เข้ามาช่วยอย่างเช่นคลิปที่ทุกท่านเห็นก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาชื่นชอบในการเล่าข่าวบางทีบางคนก็ชื่นชอบในการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ก็ยังมีอยู่ในเพจภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนสกีอะไรนะครับที่นักเรียนไม่ใช่2คนเนี่ยครับก็แต่งหน้าไปด้วยแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นไปด้วยอย่างเงี้ยคือเราจะมีวิธีการที่จะทําให้มีแรงกระตุ้นให้เขาได้ใช้อย่างเงี้ยครับผมแล้วเพราะว่าแม้กระทั่งตอนนี้ที่โรงเรียนเราทําอยู่ก็คือเรามีไควะคาโดก็คือทุกนักเรียนทุกคนเขาจะมีสมุดการ์ดที่ว่าถ้ามาพูดภาษาญี่ปุ่นกับคุณครูไม่ว่าจะ1ประโยคหรือ2ประโยคจะได้สติกเกอร์1ดวงจากครูอย่างเงี้ยครับเมื่อถึงสิ้นเทอมอย่างเงี้ยครับผมถ้าเกิดนักเรียนคนไหนสะสมสติกเกอร์ได้เยอะอย่างเงี้ยครับผมก็จะเอามาแลกคะแนนได้ในกรณีคะแนนขาดอีก 0.5 คะแนนอีก1คะแนนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีหลากหลายวิธีการที่จะทำให้นักเรียนให้ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเท่าที่เราจะทำได้ครับผม
0: ครับนี่ต้องถามว่าคือพอเรียนอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้อย่างที่น้องบอกนะว่าก็คือคุยกับเพื่อนๆที่เป็นภาษาญี่ปุ่นแต่เรามีโอกาสไหมที่จะได้นอกจากคุณครูที่เป็นครูภาษาครูคนญี่ปุ่นที่มาสอนเราแล้วเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปพูดคุยกับคนญี่ปุ่นคนอื่นๆบ้างไหมครับ
2: คือโรงเรียนของผมนะครับเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยเนี่ยเมื่อประมาณปี2ปีก่อนครับคุณครูได้ทำการแบบจัดโครงการขึ้นมาครับให้พวกเรานะครับได้สนทนากับนักเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเลยครับเป็นนักเรียนที่แบบคุณครูไปดีลนักเรียนจากฝั่งนู้นมาไม่พูดคุยกันพวกเราก็ได้แบบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันบ้างได้ลองหัดพูดคุยงูปลากันไปฝั่งญี่ปุ่นก็ใช้ภาษาอังกฤษมาคุยกับเราฝั่งเราก็พยายามใช้ญี่ปุ่นและใช้อังกฤษคุยกับเขาครับก็แลกเปลี่ยนก็เลยมีโอกาสได้พอคุยอยู่ได้บ้างครับ
0: นะครับนี่ต้องถามครูอำนาจก่อนแล้วเราทางโรงเรียนมีโครงการลักษณะที่จะสามารถแลกเปลี่ยนกับทางญี่ปุ่นในการจะส่งนักเรียนเราไปอะไรอย่างนี้มีไหมครับเท่าที่ผ่านมาย
3: ังไม่มีครับแต่ว่าขอก่อนในที่เรียนว่าเมื่อ2ปีที่แล้วผมทำนักแลกเปลี่ยนนั้นเป็นออนไลน์ครับไม่ใช่เจอกันตัวเป็นๆนะครับพอดีได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูที่โรงเรียนที่จังหวัดยามากาตะทีนี้โครงการว่าในอนาคตจะมีไหมกำลังคุยกันอยู่ครับว่าเราอยากจัดโครงการทัศนศึกษาแบบสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน10วันแต่ทีนี้นักเรียนต้องออกเองเราก็ดูความพร้อมของทางโรงเรียนด้วยนักเรียนและผู้ปกครองด้วยซึ่งก็เนี่ยแหละครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมก็กำลังทำกันอยู่ครับตรงนี้
0: นะครับนะฮะก็ขอใจช่วยนะครับให้ทำได้นะครับทีนี้ต้องถามน้องสุริยากรกับน้องกันตนพก่อนนะครับว่าแล้วพอเราเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะนำภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไปใช้ประโยชน์กับชีวิตเรายังไง
1: ด้วยความที่ขึ้นหนูขอเกริ่นก่อนเลยนะคะว่าหนูเป็นพวกชอบอ่านนิยายวรรณกรรมหรือว่ามังงะค่ะหนูชอบอ่านหนังสือแล้วหนูก็ไปติดใจวรรณกรรมของญี่ปุ่นมากๆเลยค่ะแล้วแบบเวลาหนูอ่านเนี่ยหนูก็เห็นว่าเอ้ยเขาแปลภาษาจากภาษาญี่ปุ่นมาเป็นภาษาไทยแล้วมันสวยมากๆคือภาษาสละสลวยอ่านง่ายหนูก็เลยเกิดแรงบันดาลใจค่ะว่าเฮ้ยไหนๆเราก็เรียนญี่ปุ่นแล้วโตขึ้นอยากเป็นล่ามแปลหนังสือค่ะจะได้แปลหนังสือจากภาษาญี่ปุ่นมาเป็นภาษาไทยให้ได้คำสละสลวยและอ่านง่ายให้ทุกคนได้อ่านค่ะ
0: น้องการตะนบล่ะครับ
2: ผมส่วนผมนะผมมองเห็นว่าแบบการเรียนภาษาที่3เนี่ยมันทำให้เรามีความสามารถในการสื่อสารได้หลากหลายมากขึ้นครับผมอยากจะลองสื่อสารกับคนทางประเทศญี่ปุ่นดูครับว่าแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามครับเราจะได้แบบแลกเปลี่ยนเอ่ยอะไรเอ่ยครับแบบทำงานได้คล่องขึ้นอะไรเอ่ยผมเองก็ชอบนิยายเหมือนกันครับก็ชอบอ่านเหมือนกันก็อาจจะทำเป็นล่ามเหมือนกันครับล่ามแปลเหมือนกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบถ้าเราคุยเรื่องภาษาที่สามได้เนี่ยเราอยากไปทำงานแบบลึกๆลงไปเลยครับ
0: ก็คือไปทำงานสถานที่ทำงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นพูดง่ายๆ
2: ใช่ครับใช่อยากจะลองเข้าไปคุยกับเขาดู
0: อะไรแบบนี้นะครับก็ถือเป็นสิ่งที่ทั้งสองคนเนี่ยนะครับได้คาดหวังไว้ซึ่งตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเองก็มีนโยบายเปิดกว้างมากพอสมควรสำหรับตลาดแรงงานในอนาคตนะครับแล้วก็หวังว่าถ้าเกิดน้องสองคนเนี่ยนะครับมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะอาจจะมีโอกาสในลักษณะแบบนี้ที่อาจจะสามารถที่จะมาทำงานในญี่ปุ่นหรืออาจจะอยู่ที่เมืองไทยเรียนต่อแล้วก็ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นได้ด้วยนะครับนี่ท้ายสุดครับต้องถามครูอำนาจหน่อยว่าแล้วหลังจากนี้ต่อไปทางโรงเรียนเนี่ยจะมีแนวทางในการที่จะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องโครงการในการสอนภาษาญี่ปุ่นต่อไปอย่างไรบ้างครับ
3: ครับก็โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยของเรานะครับก็จริงๆเปิดสอนภาษาต่างประเทศนะครับประมาณ 6-7 ภาษาเลยรวมถึงภาษาอังกฤษด้วยนะครับภาษาญี่ปุ่นเป็นหนึ่งภาษาที่ผมเชื่อว่าใครๆที่มาลองเรียนอาจจะรู้สึกว่ามันมีความอาจจะยากในความรู้สึกในช่วงเริ่มต้นแต่ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนลองมาเรียนด้วยแพชชั่นเหมือนสองคนนี้จะดีมากเพราะนั้นโรงเรียนสกิลอะไรเราจึงมีการผลักดันในหลักสูตรนะครับหลายๆรูปแบบไม่ว่าในการเปิดแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นในการปรับหลักสูตรได้ประมาณ 3-4 ปีนี้ซึ่งสองคนนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่เราเพิ่งปรับใหม่ๆและทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็สนับสนุนผู้บริหารก็สนับสนุนมากๆซึ่งตรงนี้ผมก็อยากจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆจากโรงเรียนสกิลอะไรที่ทำให้ภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นภาษาหนึ่งที่น่าเรียนแล้วก็สนุกแล้วก็มีความสุขแล้วก็ไม่อยากให้วิชาภาษาต่างประเทศเนี่ยเป็นวิชาที่น่าเบื่อเพียงแค่อยู่ในห้องเรียนแล้วอยู่แค่คุณครูอยู่กระดานแล้วก็นักเรียนเรียนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมผมอยากให้มันมีมากๆหลายมิติกว่านั้นผมจึงคิดอะไรมากมายที่หนึ่งในนั้นที่ทุกคนเห็นคือคลิปเล่าข่าวภาษาญี่ปุ่นนะครับก็จะพยายามพัฒนาต่อไปในวงการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในพาร์ทเล็กๆตรงนี้ครับ
0: เอาละครับครับก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ขยันเรียนภาษาญี่ปุ่นใช้ภาษาญี่ปุ่นเยอะๆจะได้ใช้ได้คล่องนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านในวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับและทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้เราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลง Overdose ของ Natoriที่มีเนื้อหาส่วนหนึ่งว่าจริงๆฉันรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่หลุดจากมือฉันมองมันเป็นความรักและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: そう、ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมูกาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องเนซูมิโนะซูโม่หรือเจ้าหนูนักซูโม่ดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์ชักกุไรครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าคงยาวะบูกี้บักคือหรือคืนนี้กลับไปเต้นรำกันโดยสุชาดาลาป้ากับโอซาวะเคนจิ

0: คุณผู้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิวันนี้เสนอนิทานยอดนิยมของญี่ปุ่นเรื่องเนซุมิโนะซูโม่หรือเจ้าหนูนักซูโม่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อเฒ่ากับแม่เฒ่าผู้ยากจนแต่จิตใจดีอาศัยอยู่ด้วยกันสองคนวันหนึ่งขณะที่พ่อเฒ่ากำลังตัดฟืนอยู่บนภูเขาแกก็แววได้ยินเสียงเล็กๆน่ารักร้องว่า
1: เต็งกะโชเต็งกะโช
0: เสียงนั้นดังลอดออกมาจากกอหญ้าด้านนู้นพ่อเฒ่าจึงแหวกกอหญ้าแอบมองเข้าไปพบเจ้าหนูผอมที่แอบแฝงอยู่ในบ้านของพ่อเฒ่าแม่เฒ่ากำลังปล้ำ

0: าเป็นเอาตายกับเจ้าหนูอ้วนบ้านเศรษฐีหอมบ้านของพ่อเฒ่าแม่เฒ่าผู้ยากจนปล้ำแพ้แล้วแพ้อีกถูกเจ้าหนูอ้วนบ้านเศรษฐีทุ่มเอาทุ่มเอาจนกลิ้งไม่เป็นท่าทุกทีไปพ่อเฒ่ากลับบ้านไปเล่าเรื่องราวให้แม่เฒ่าฟังแล้วก็ถามว่าน
1: ี่ยายบ้านเรานะมีข้าวเหลืออยู่บ้างไหม
0: แม่เฒ่าตอบว่าฉันว่าน่าจะมีติดครัวอยู่บ้างละนะพ่อเฒ่าจึงบอกว่า
1: ดีจริงถ้าอย่างนั้นนะเราเอาข้าวมาหุงแล้วก็ตำเป็นก้อนโมจิกันดีไหมเจ้าหนูบ้านเราอะนะมันไปปล้ำสูงโง่กับเขาแต่ก็แพ้ลูกเดียวน่าสงสารเต็มทนข้าก็เลยอยากให้มันกินโมจิจะได้ชนะบ้าง
0: คิดได้ดังนั้นพ่อเฒ่าแม่เฒ่าจึงช่วยกันหุงข้าวแล้วก็เอามาตำเป็นโมจิเอาไปวางไว้ที่หน้ารูหนูวันรุ่งขึ้นพ่อเฒ่าออกไปตัดฟืนที่ภูเขาอีกตามเคยแล้วแกก็ไปแหวกก่อหญ้าดูอีกเห็นหนูสองตัวกำลังปล้ำซูโม่กันอย่างเอาเป็นเอาตายแต่วันนี้เจ้าหนูหอมดูแข็งขันและมีทีท่าว่าจะเหนือมือซะด้วยแล้วก็อะไรนั่นมันปล้ำชนะทีนึงแล้วด้วยซ้ำไปเจ้าหนูอ้วนแปลกใจจึงถามขึ้นว่าน
1: ี่นะเจ้าหนูหอมทำไมแกถึงแข็งแรงขึ้นมาได้รวดเร็วขนาดนี้นะ
0: เจ้าหนูหอมตอบว่า
1: โธ่ถามได้ตากับยายที่บ้านข้าน่ะทำโมจิให้ข้ากินนะสิ
0: เจ้าหนูอ้วนบอกว่า
1: แกน่ะโชคดีนะบ้านข้านะอาหารอะไรอะไรก็มีออกเยอะแยะแต่ข้าจะกินอะไรทีก็ต้องแอบกินไม่มีใครอุตส่าห์หุงหาอาหารให้ข้ากินอย่างเจ้าหรอก
0: ว่าแล้วเจ้าหนูอ้วนก็เริ่มร้องไห้กระซิบกระซิบเห็นดังนั้นเจ้าหนูผอมจึงบอกว่า
1: บ้านข้านะมันบ้านคนจนเลยไม่ค่อยจะมีข้าวกินแต่ถ้าเจ้าเอาข้าวจากบ้านเศรษฐีมายายของข้าอาจเอามาหุงแล้วก็ตำเป็นโมจิให้เจ้ากินบ้างก็ได้นะ
0: คืนวันนั้นแม่เฒ่าเย็บผ้าเตี่ยวสีแดงแบบที่นักซูโม่ใส่เวลาปล้ำกันสองผืนสำหรับเจ้าหนูสองตัวแล้วก็เอาไปวางไว้ที่หน้ารูหนูเช้าวันรุ่งขึ้นพอพ่อเฒ่าไปแหวกพุ่มไม้ดูอีกก็เห็นเจ้าหนูสองตัวคาดผ้าเตี่ยวสีแดงกำลังปล้ำซูโม่กันอยู่คราวนี้ทั้งเจ้าหนูอ้วนและเจ้าหนูผอมปล้ำกันอย่างมีศักดิ์ศรีเป็นการปล้ำซูโม่ที่น่าดูจริงๆและคืนวันนั้นเองพ่อเฒ่าแม่เฒ่าก็พบว่ามีข้าวมากมายมากองอยู่ที่หน้ารูหนูและตั้งแต่นั้นมาเจ้าหนูอ้วนก็ขนข้าวมาจากบ้านเศรษฐีบางคราวก็มีเหรียญทองติดมาให้พ่อเฒ่าแม่เฒ่าทีละเล็กทีละน้อยด้วยความเป็นอยู่ของพ่อเฒ่าแม่เฒ่าก็เริ่มสุขสบายขึ้นเรื่อยๆและเจ้าหนูทั้งสองก็เป็นเพื่อนปล้ำซูโม่ที่ดีของกันและกันสืบไปของเนซูมิโนซูโม่หรือเจ้าหนูนักซูโม่ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: เรื่องเจ้าหนูนักซูโม่นี่เป็นนิทานที่อบอุ่นหัวใจดีนะครับพ่อเฒ่าแม่เฒ่าถึงจะยากจนแต่ก็ยังอุตส่าห์ทำโมจิให้หนูตัวน้อยได้กินด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วความมีน้ำใจก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่หนูบ้านตัวเองนะคะพอรู้ว่าเจ้าหนูอ้วนบ้านเศรษฐีไม่มีใครดูแลก็ยังแบ่งโมจิให้ด้วยน่ารักจริงๆค่ะ
0: ครับสุดท้ายแล้วความมีน้ำใจก็ย้อนกลับมาเป็นความสุขเจ้าหนูขนข้าวขนเหรียญทองมาตอบแทนเหมือนจะบอกว่าทำดีย่อมได้ดีนะครับ
1: สำหรับคนญี่ปุ่นนั้นนะคะหนูยังถือเป็นสัตว์นำโชคเชื่อกันว่าเป็นบริวารของเทพไดโกคุเตนเทพแห่งความมั่งคั่งและการเก็บเกี่ยวเลยมักผูกกับเรื่องความอุดมสมบูรณ์ค่ะ
0: ครับส่วนซูโม่ก็เป็นกีฬาประจำชาติที่เก่าแก่มากของญี่ปุ่นนะครับแต่เดิมก็เป็นพิธีกรรมถวายเทพเจ้าในศาลเจ้าชินโตเพื่อขอพรให้ฝนฟ้าและการเก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์ครับ
1: เสียงเด้งกระโจเด้งกระโจที่หนูร้องตอนปล้ำกันนั้นนะคะก็เป็นเหมือนเสียงเชียร์จังหวะของซูโม่ฟังแล้วน่ารักดีค่ะ
0: ใครที่มาเที่ยวญี่ปุ่นถ้ามีโอกาสได้ชมซูโม่สดในสนามสักครั้งก็สนุกไม่น้อยเลยนะครับ
1: จริงค่ะบรรยากาศคึกคักมากลองมาสัมผัสกันให้ได้นะคะ
0: ครับซึ่งที่ญี่ปุ่นก็จะมีการแข่งขันซูโม่รายการใหญ่เนี่ยปีละ6ครั้งด้วยกันนะครับสถานที่ที่มีชื่อเสียงก็คือเรียวโกกุโคกุยินคังในโตเกียวซึ่งใช้จัดการแข่งขันในเดือนมกราคมพฤษภาคมแล้วก็กันยายนนะครับส่วนนอกโตเกียวก็จะมีรอบเดือนมีนาคมจัดที่โอซาก้ากรกฎาคมที่นาโกย่าแล้วก็เดือนพฤศจิกายนที่ฟุกุโอกะและทางทีวีก็มีการถ่ายทอดสดให้ชมกันด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครหาตั๋วเข้าชมซูโม่ไม่ได้และอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศของซูโม่นะครับก็สามารถไปที่สถานีเรียวโกกุนะครับเมื่อออกทางสถานีออกมาแล้วตรงประตูทางออกนะครับจะมีการจัดแสดงภาพของแชมเปี้ยนของซูโม่ในอดีตนะครับสามารถที่จะไปถ่ายรูปกันได้หรือว่าใครอยากจะลิ้มลองอาหารที่บรรดานักซูโม่เนี่ยกินกันเป็นประจำที่เรียกกันว่าชังโกนาเบะซึ่งเป็นอาหารคล้ายๆกับหม้อไฟแล้วก็ใส่เนื้อใส่ผักเข้าไปนะครับก็จะมีร้านอาหารประเภทนี้อยู่บริเวณรอบๆของสถานีนอกจากนั้นบริเวณดังกล่าวนะครับก็ยังมีค่ายซูโม่อยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับบางที่เขาก็เปิดให้กับคนข้างนอกเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปชมการฝึกซ้อมของบรรดานักซูโม่ด้วยหรือว่าถ้าเกิดใครโชคดีจะเดินแถวนั้นก็อาจจะได้เห็นนักซูโม่เนี่ยเดินไปมาอยู่แถวนั้นด้วยก็ลองไปเที่ยวชมกันนะครับ

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo